0: ต้องได้มันยืนลงตู
1: ้ไม่เป็นไร
2: อายุนมิวสิก
3: เดอะรัดิโอฟอนอุนส์นาว